0: Mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
1: KTV.
2: 1000年 KTV.
3: It's called 爱之步. They walk really slow like this.
4: Oh. Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
5: It's the best skyline in the world.
6: 上海欢迎你.
7: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว Why not? ทำไมถึงจะไม่มา มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
8: 世界在此相遇，热爱从此生长。我为什么住在这里？因为这里有他，因为中国有我的家。贵州卫视跨国文化观察纪实节目《我为什么住在这里》10月25日起，每周六21:20播出。